กตังขอไม่ก้อยนักกิงจับรถได้ดีขอทุยไม่รงไม่กระร้านควรเครื่อปวดไหลในเล่ลิ้วอินจูรีรีเราดัดลักให้นะโจตัวนั้นส่วนไม่รู้ทัน

ฉันยาวนะกบุญจงดีละผู้นะเจ้านะกมาจีกาเดียให้กุมถุยดาการีกิดาบักตันนังกิดาบักตาพัตนาบัตสินเรลัยบัตตาวนุปานกิยาวาบุวาจานารีนะกะบันเทาทุ่งเลียนกิอิมานเจ้าบุญนุ่มทุนบุกิยาวาดสุนัต